โยกกะกะดูไม่ไหนละนายนาวาดูมันดังกะตดจุยตูละนายอนาคดูโยหดสัตโตละนายอนาตาดีหดโตบารังเก

มาอดตัวตัวยศเมลามาบาลีนะอดตัวสกาลีหอยันมังโกอาลายศกามาจันเบรังอาลา

เดลาตจับไปกันาวัยเดลาตจับไปกันันสานังหกกาตโกมาบาลีบายูดับเปะบริกันสังัดปัญญังอโดบารากีรามรามโหดสายิงโกยิโกปะกาบากิตโตโดลูกกไลบาอูมัวสมอ